จอมเชงีวายไซโลนูสนาเตฮีเนโอเฮนีซานโรอลาปูเวเมนูลูซุปะไคซเรนญะเลเคมายเรเนียโดปะไคซเรซุนุมันโซกยาตรีเจลุลิเช

0: ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯣ?
1: ꯑꯁ, ꯌꯥꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯏꯇꯩꯁꯦ. ꯑꯗꯣ ꯏꯆꯦ, ꯏꯇꯩ ꯕꯨꯡꯉꯣꯒ ꯏꯇꯩ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯀꯗꯤ ꯎꯗꯦ, ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦ?
0: ꯅꯇꯩ ꯕꯨꯡꯉꯣꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯇꯅꯦ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯠꯈꯤ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯅꯦ. ꯑꯁꯦꯝꯕꯗꯣ ꯀꯤꯂꯣ ꯑꯍꯨꯝ ꯌꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ.
1: ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯆꯥꯗꯣꯏꯕ?
0: ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯇꯤꯐꯤꯟꯗ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯄꯨ ꯈꯣꯠꯀꯗꯧꯔꯒꯦ? ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯅꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯒ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯧ ꯀꯩꯅꯣ?
1: ꯑꯁ, ꯌꯥꯅꯤꯕ ꯏꯆꯦ, ꯄꯨꯔꯔꯣ ꯌꯥꯏ.
0: ꯄꯨꯈꯣ ꯄꯨꯈꯣ,
1: ꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯏꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯏꯆꯦ, ꯃꯈꯣꯏꯅꯦ ꯏꯇꯩ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯇꯨꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦꯕ?
0: ꯃꯥꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯆꯠꯈꯤꯌꯦ, ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤ. ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯝꯃꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯁꯨ ꯆꯪꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ.
1: ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯈꯣꯕ ꯏꯆꯦ, ꯉꯍꯥꯋꯥꯏ ꯏꯇꯩ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯇꯣ ꯂꯨꯍꯣꯡꯂꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯥꯏꯅꯦ, ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦꯕ?
0: ꯑꯣ, ꯚꯣꯠ ꯂꯣꯏꯔꯒꯅꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯅꯕ ꯋꯥ ꯂꯣꯏꯅꯔꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯦ ꯅꯇꯩ ꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯚꯣꯠꯇꯅꯦ ꯊꯣꯛꯅ ꯊꯤꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤ ꯍꯧꯕ ꯀꯥꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤꯅꯦ ꯈꯣꯏꯗꯧ ꯁꯥꯎꯒꯠꯂꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗꯅꯦ ꯅꯁꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯈꯠꯄꯤꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯨꯛ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ, ꯑꯗꯩ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ.
1: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩ ꯂꯝꯗꯣꯏꯅꯣꯕ? ꯀꯩ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯕ? ꯍꯩꯃꯥ,
0: ꯅꯪꯕꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ?
1: ꯈꯪꯗꯦꯗ.
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯦꯝꯃꯒꯤ ꯃꯀꯨꯕꯣꯛꯀꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯨꯄꯤꯗꯣ.
1: ꯑꯦ, ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ? ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯏꯆꯦꯕꯤꯅꯥꯗꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ?
0: ꯑꯥ, ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ, ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯌꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤ, ꯇꯣꯂꯣꯞꯁꯨ ꯐꯅ ꯆꯥꯎꯔꯝꯃꯅꯤ.
1: ꯐꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯕꯣꯛꯇꯣꯛ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯥꯕ? ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕꯅꯤ ꯏꯆꯦ.
0: ꯀꯗꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯣꯛꯆꯔꯨꯒꯕꯅꯣꯗ? ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨꯗꯤꯅꯦ ꯃꯁꯛ ꯃꯇꯧꯅ ꯐꯖꯔꯤꯕ,
1: ꯐꯖꯕꯅꯤ
0: ꯏꯁ, ꯃꯕꯨꯛ ꯃꯄꯥꯎꯅ ꯐꯔꯤꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯦ ꯏꯇꯦꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯡꯂꯛꯏ, ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤꯅꯦ ꯊꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯕꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯥꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯦ. ꯑꯩꯅꯅꯦ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯦ ꯅꯇꯩ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯅꯅꯦ ꯌꯥꯗꯦ.
1: ꯑꯦ, ꯏꯇꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ? ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ?
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯦ ꯑꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤ, ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯦ. ꯏ,
1: ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ? ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯇꯩ ꯕꯨꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ, ꯏꯇꯩ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯁꯨ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯦꯁꯨ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯆꯦꯕꯤꯅꯥꯁꯨ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯎꯟ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯦꯡꯈꯩ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ. ꯏꯇꯩꯗꯣ, ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯃꯥ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯅꯦ ꯑꯩ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯒꯦ, ꯏꯇꯩ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯦ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ, ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯏꯆꯦꯕꯤꯅꯥꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦꯀꯣ, ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯣ. ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯐꯪꯖꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ.
0: ꯉꯥꯏꯈꯨꯅꯤ, ꯅꯪꯅ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯜꯂꯛꯑꯒ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯗꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗꯣ,
1: ꯍꯣꯏꯅꯦ,
0: ꯐꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯦ ꯏꯅꯤ.
1: ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩꯕ?
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤꯅꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 6 ꯐꯤ ꯈꯔ ꯄꯨꯕꯅꯤ. ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯒꯤ ꯃꯦꯂꯥꯗꯨꯗꯅꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5 ꯁꯨꯔꯛꯄꯗꯅꯦ ꯐꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯍꯧꯗꯕ, ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯠꯈꯤꯕ. ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 9 ꯃꯨꯛ ꯀꯥꯟꯅ ꯍꯧꯏ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯅꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇꯩꯅꯅꯦ ꯕꯖꯥꯔꯗꯒꯤ ꯐꯤ ꯈꯔ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯈ 4 ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯖꯜꯂꯛꯏ, ꯃꯗꯨꯅꯅꯦ ꯂꯥꯈ 6 ꯃꯨꯛ ꯁꯤꯠꯈꯤ. ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯚꯔꯥ, ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯅꯦ ꯂꯥꯈ 4 ꯃꯨꯛ ꯀꯥꯏꯅꯔꯦ
1: ꯏꯃꯥꯏꯕꯦꯝꯃ. ꯈꯨꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯆꯦ. ꯑꯁ, ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯦ ꯗꯥꯎ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯏꯀꯣ.
0: ꯃꯄꯥꯜꯂꯝꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯗ ꯉꯥꯎꯖꯥꯠꯅꯤꯀꯣ. ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯦ ꯂꯩꯔꯣꯡ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯅ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯅꯝꯕꯅꯤꯗꯅ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯅ ꯁꯥꯕꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯕ ꯂꯩꯔꯣꯡ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯐꯤꯖꯤꯟꯁꯦ ꯎꯕꯗꯅꯦ ꯃꯃꯤꯠ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯛꯄꯖꯥꯠꯅꯤ. ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯃꯅꯁꯨꯅꯦ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 4 ꯐꯤ ꯊꯥꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯏ
1: ꯏꯃꯥ. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯅꯥ ꯈꯨꯟꯕꯤ ꯑꯣꯟꯗꯣꯔꯦꯅ.
0: ꯈꯪꯗꯦ ꯈꯪꯗꯦ, ꯅꯍꯥꯟ ꯋꯥꯏ ꯚꯣꯠ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤꯅꯦ ꯋꯥꯕꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ. ꯑꯁ, ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤꯅꯦ ꯏꯀꯥꯏꯕꯒ ꯋꯥꯕꯒ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯟꯕꯔ ꯈꯨ ꯊꯛꯄ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯨꯅꯅꯦ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯁꯤꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯨꯔꯕꯅꯤ.
1: ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯟ ꯄꯜ ꯍꯩꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯟ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯁꯤꯗꯤ ꯀꯗꯧ ꯁꯤꯗꯣꯏꯅꯣ?
0: ꯍꯟꯗꯛꯇꯤꯅꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯈꯔ ꯏꯟꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯑꯒꯦ ꯏꯕꯦꯝꯃ.
1: ꯍꯣ, ꯌꯥꯖꯔꯦ ꯌꯥꯖꯔꯦ ꯏꯕꯦꯝꯃ, ꯅꯈꯣꯏꯗꯅꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯖꯧ, ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯧ. ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯃꯦꯡꯈꯩ ꯂꯩꯖꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯔꯤꯀꯔꯤꯡ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠꯇꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯦꯆ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯖꯔꯅꯤꯗ.
0: ꯑꯋꯣꯏꯕꯒꯤꯔꯣ? ꯏꯁ, ꯐꯔꯦꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ.
2: ไอ้นั่งดีแกงไปเลยยอรกปะงาอุ้ยดีเตยไอ้คนนี้นำมาเนี่ยไปอเมริกาลาคนนี้ให้ไปดูบัวยอรกทรัพย์ยอรกตรีเตยมามาซานไงตรีนี่เลยเฮอร์รี่คุยดูเนี่ยฮาริชิบอสิ่งที่เกิดขึ้นนี่อดีตเฮอร์เรลล่าทั้งหมดนั้นมาเนี่ยไม่กี่นายพูดนะจำมินเนี่ยนับปุ๊กโก้ไอ้ยานี่เตยไต่ปูระรู้ปูรวยปูรวยไอ้ปูโก้ปุ๊กโก้อาสุกยามบ่สิขนาดนั้นซาบิกะเดบันอ่ะปุ๊กโก้ไอ้คนนี้
1: ไงก็นั่งยี่เหรอตัวนั่นใช่ลำดีเดียวเท่านั้นมิดาโอ้รันเนี่ยไอ้เนี่ยก็ปุ๊บคนลำดันก็จัดขี้แล้วก็ใกล้ตรงนั่นแหละขนาดเราโอ้กูเบรากี่มีเน่กูเบรากี่ไอ้เนี่ยดีมาบัวงางอุ้ยไงได้ที่นั่นปนีเดน่ะมารูปตรงนั้นได้ดีอีบุ้งอีป้าตรงนั้นจำจำนะขั้นลุรีแสดงมาเนี่ยดีไอ้สิบมาเก้าอิงเกียสก็ตัวเดน่ะทำลับีลุบีตรงนั่นก็คุยด้วยสามเงินเดน่ะที่เนี่ยงางทัดขี้
2: ก็อีโน่เสียงบอกยี่หรอเสียงไหมนั่งสู้พมันเดี๋ยวไปหายไปตัวนี้มีนั่นนุ่งสีจ้าบารีนั่งสู้ขนาดนุ่งสีไปบุยอัดรอสเบี้ยมามีนั่นนุ่งสีบิดนั่นนุ่งสีจ้าบ่หายไปสีเด็กเห็นว่าบ่มาได้แต่วันนี้ก็นั่งสู้ตั้งเลยคุยแต่ยังห้องนั้นบีจ้าต้องตลอดเลยนะบีนัดที่เนี่ยโอ้ยคุยป้าบุ้งนั่นเนี่ยตั้งบีดนั่นเนี่ยงั้งชิบกี้ยามให้เราบ้านี้ไอ้บ่กี้ว่านัดที่ละดูกันเนี่ยนุ่งสีบ่กี้สิการีหายไปสีสูเนี่ย
1: อาวาบกี้มาสักนี่เฮ้ยบ่ยารู้ซะจีน่ะหิงเอาระก็ซาดานบ่น่ะเสียวปะสู้ยาวดบันเนี่ยกี่ก็ได้ดีก็ได้ดีกี่ประมาณนู้ตัวริชินะมาชิบุงเอาตัวริบรักไอ้เนาะโอ้วานอมบีโอไฮดูนะวานอมเชียงกับปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมาบุรุษปีรำมา
2: ꯅꯨꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯂꯒ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯐꯟ ꯐꯟ ꯆꯣꯡꯊꯈꯤꯕꯗ ꯌꯦꯟꯕꯤꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯏꯔꯥꯛꯅꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯈꯠꯆꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯃꯟ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯅꯤ ꯑꯃ ꯈꯨꯟꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕꯅꯤ ꯍꯦ ꯏꯇꯩꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤꯅꯦ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯑꯐꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯛ ꯍꯦꯛ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯣꯡꯅ ꯆꯨ ꯄꯥꯏꯕꯒꯨꯝ ꯆꯦꯠꯅ ꯄꯥꯏꯌꯨ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯏꯕꯦꯝꯃ
1: ꯄꯩꯁꯥꯒ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯒ ꯇꯥꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤꯗ ꯚꯣꯠꯇꯣ
0: ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯉꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯏꯀꯥꯏꯔꯝꯃꯅꯤꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯗꯣ ꯀꯜꯂꯛ ꯍꯦꯛ ꯄꯦꯜꯂꯦ
2: ꯅꯪꯁꯨ ꯂꯛꯂꯕꯅꯤ ꯀꯜꯂꯛ ꯄꯦꯟꯕ ꯀꯜꯂꯛ ꯄꯦꯟꯕ ꯀꯜꯂꯛ ꯄꯦꯟꯕ